นอนหมู่นางแจ้งทูสีหมู่นางแจ้งแปลงสีนอนทาริเป็นสามีบ่อยพารันดูสีสีบ่อยพารันดูสีบ่ห้ามลักสังรีกรมัน

ขี้โซตัดนางร้อนสีร้อนอ่างดีอ่างดีทารีเป็นสามีโซตัดโชแดงสีสีโซตัดโชแดงสีโจอังเด้งรุงรีอังโจอังดีอังดีโจอังดีจอกสีนอนบอยพารันเมสีสีบอยพารันเมสีบังจิรจารามุขีจิรจารามุขีจูปิงคาปินที

พร้อมหาจากเกการลีโดอารอนหาจากเกการดูคล้องปากทอมตานี่สุเดสิมกาลาเซงลองอาปริกิเซงเกรงมุนตาจองป้านองวิบีแฮมปีซอกจอน

องห่างดามนอนตีรีจุงอาลองลองลูตีติงของนางบาเรนอนฮาฮาปุรานางกานนอนจา

อนสารนอนบาทายกีทอมทอมตาเอฮาเอฮาฮะฮะเอฮาฮะฮะนี่สุเดสีมกาลาเซงลองอาปริกิเซงเกรงมุนตาจองกา

องนางตุ่มเดจีรจารอาขีน้องลองลุติติงของนางบาดนอนฮาฮาปูรานางกานอนจานอนเดลุนเสดอาลองลุนเสอังนูเลโฮได้นอนโฮได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าทายกีทอมทอมตาเอฮาเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะ

ังปองนางจีเดมินรูอาลังปองลองลูติติงกองนางบาเรนอนหาจากการบอมระวังบอมนอนจานอนเดลุนสิดูอาลองลุนสิอังนูเลหูได้นอนหูได้เด็ดเป็นอายสารอนสารอนนอนบ่าตายกี่ทอมทอมตั้งเอฮะเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะเอฮะฮะฮะ

ารอนหาจาเกการลีโดอารอนหาจาเกการลีโดอารอนกาสิมโวเรปาจาร์ชูนอนปาจาร์ชูนอนบาตายทอมทอมตั้งเอฮาเอฮาฮาฮาเอฮาฮาฮาเอฮาฮาฮานิสุเดสิมกาลาเซงลองถอยปีเป็นวางอาวุครอนครอนเกดูเกบางกิลิงอังปองรานำดูอาทานาลองเกการเกบางเบ่งลงเจจับกลองนิสุเดสิมกาลาเซงลองตั้งเอฮาเอฮาฮาฮาเอฮาฮาฮาเอฮาฮาฮา